0: บกวนอดีตัส
1: ว่า
0: ปุ่นชี้หิงบัดจังยิบนอเลสยามจังเ
1: อือฮึ
0: อะดูกะสกูลคอลเลจตามีจีดีอังกาขระฟิสิกส์ขระเคมิสตรีฮิสตรีขระไอเนลูกจรวุสับเจกมารีงอากิวารีเน
1: มาเน
0: ชี้จีน่าอรุยบันนัตเต
1: อือฮึ
0: อะดูน่าปุ่นชี้จีดีเฮกไออรุยบะโซลโฮลีบาวดี
1: อือฮ
0: ึอะดุมปาบซีจังเ
1: อ
0: ชี้ไอกี one of the inspiration ฮายกะดีเซคุยจอห์นเอฟเคนเนด
1: ี
0: U.S. กีประธานเจมาเจ assassinate ตัวบีบะนุมิตเ
1: จ
0: จิดามานะงารังนุงดังมานะปารมเบลัยซีมากี่มอนมาขาดะฮัมดูอ่ะกะมาปาดูดะทำมีบ
1: ะเ
0: จประธานเนบะอะคุยไม่เอาเนจิเล่กะให้เจทักจิเล่ให้เจกันนัดเตะไอตายเนี่ยก็ยามเสียงนะฮายกันดะอะดูงบะมีไม่เอาเจมวยนงมือกีไลค์ปาบะกรามเล็บตีบะอะดูน่ะคุยจูอาจจะโจมมีนัทรปุ่นชีจีเล็กมาเอาทองในหิ่งใจก็ดีไล่ป้าบ้างสิมาดียำสั่งเองนะไอ้ทำใจ
1: ไหนเอาไปสุดเลยว่ามีอะไรบ้างสิสีบ้างสิพวกตั้มมาก็สีกี่ตัวนี่หายตัวนู้นว่าตั้มบางกี่ลอยบ้างนายลอยตัวนี่หายไปตัวนี้ว่าน่าทำบีดีเซ่ว่าแกนี่ยูทูบที่ยิงจะว่าสปีชอันเดอร์สูตาจะคิดว่าริชเชสแมนในเบบิลล์ไลท์ตัวนู้นว่าสิคันบีเรคิวันนี้ก็หายว่าอ่ะดูเดลี่เฮฟิตสินะที่ว่าจะมีมาเจมาสักเสี้ยมินี่เนี่ยหายจะรีบว่าจะดูนะว่าจะกี่เฮฟิตใครหายตายนะฮะสินะตั้มจะไปยังไงนะขันบังสิกี่ว่าจะสิโอเล็กปะดามาติงฟังบีเล็กไปเฮฟิตก็สุนิง
0: ชีไอ้กี่วันนะที่ไอ้ number one เฮฟิตที่เอ็งวันเดลี่เจเจไล่ป่าวก็อาจจะน่าสงสัยเลยก
1: ็
0: อ่ะดูน้องได้ least 1 to 2 hours มุกที่ดมไล่ป่าวอ่ะดูกี่ second เฮฟิตชินะมุกคิดังว่าขั้นมันนะบะ positive โอ้ยบะambitious โอ้ยบะมีครับปุ่นละกะ brainstorming ตัวมินาวส
1: ์
0: discuss ตัว it can be about philosophy โอ้ยบะ then spiritual knowledge โอ้ยบะ business ki growth โอ้ยบะ anything but about knowledge สมัยน่ะ discuss ตัวส
1: ์
0: ชีไอ้กี่อะมุก another second habit เนี่ยตาละอะดูกะ third ตานะ relation เจียมน่ะไอ้มารู้โอ้ยน่ะลูกเจ้อันนั้นไอ้มาตั้มใครดูใช่ไหมตาไอ้อิมานะบ้างสิไอ้นั่นอุณหภูมิที่มาตั้มท่าอุ้มลงดับมุกที่ไอ้มารวมปังสิอุณหภูมิปะจะอิมานะบ้างไม่เอาเลยมานะดีใจตราจิตาอมพาวไอ้นักหลักที่บอกอันนั้นไอ้นั่นที่ตุ้ม
1: จัดปะ
0: ก็ให้สิมานะหลักก็หลักแต่ว่าไอ้กันขันเดะ
1: then
0: ไอ้อิมากีมาปั้มตัวเราสู
1: ้
0: อิมาคุยเรื่องเดียวจะไอ้คุณเหรอแล้วอันนั้นสู้ไอ้ตุ้มท่าหุ่มลงดับอมุกที่ชักน
1: ี
0: ่แต่ไอ้กี่ปากีสินอักษิงอินีสิงโอรสูสมัยน่ะเอาเด็กไอ้โอซาเลยไอ้น่ะคลาสไอ้นายน่ะตักพิรักว่าไอ้ฮุจิชูดุมปุ่นลีท่ามายุ่งไงมึงดับอมุกที่โอซาสิงสิกยุ่งดับจัดป่าติชาร์ดีดับเก็บฟอร์มปูระก็จัดป่างั้นใช่กี่อะดูมีอะไรบ้างสิงใช่กี่ไอ้กี่ relation ดูเลยตรงกันเด็ดดีไอ้ขั้วชุ่มมารูบุมีเดียหิงไปแต่แต่มีอะไรบ้างสิพนามไอ้น่ะ success โอเรฮาร์สูเดนปุ่นสิกี่อวานุ่งไงให้เจมารูอุปังอิสินีน่าวแม่ยามเดนมารีมาตาแม่ยามดูเลยการนุ่งไงบ้างไอ้ตัวมันเดบิลดิ้งมึงดับชุ่มพมก็นุ่งไงว่าก็ชุ่มเลยวันนัดที่ให้ตระกอะดูน่ะสิจีน่ะไอ้กี่ mental health emotional health ดัชวีอันน่ะจะเอาน่ะมาติงปังร้านนะขั้นเลยนี่ส่งขั้นตอนทั้ง
1: ไอ้ไปสบายไอ้นุ่งอะไรให้นะไอ้ขั้นหิ้งไปยาดให้ว่าฟังดูนี่ว่าซะอ่ะดูซากิ้งสายเด็กกี่ยี่ motivate ตัววารีมีอันไหลเงี้ยมันุ่งสิโดซะน่ะขันจะบดโดซะนิติอายุกี่ champions of change program ให้บ้ามาเลยว่าซะสิ่งที่คุยกี่ PM นั่นก็ตัวโปรแกรมเนี่ยว่าซะสิ่งที่คุยกี่อันสาวทุกเจ้าว่าให้ว่าตายเลยสิ่งที่ว่าซะสิ่งนู้นมีเนี่ยตัวบีเรก้าจะรู้ว่ากี่มาคักสุดคุยนัดตั้งใจว่าซะมาซีกี่น่าสิ่งเดีย
0: อ่ะคุยปุ่นชี้จิตาขันบุคคลเดียดมพังเอะให้บดอ Prime Minister โมดีนับสตาร์ทอัพกี่ policy scheme ก็แม้อัมตรอกไปเสียอ
1: ่
0: ะคุยจู as an entrepreneur ยามน่ะนุ่งไงจะว่าให้ได้ก็ฮาราอูบะให้ดิ country itself ชินะก็ดมายน่ะ entrepreneur ดับ focus ตัวว่า scheme แม้อัมก็ปุ่นทรอกปะมุบตรอกไปเสียอ่ะนุ่งไงอะไรอีกวันเดียมน่ะ Prime Minister จู่อุ่นนิ่งบ่งคือพาวิมาตั้มตัวด่ะอ่ะต้องขั้นเลยจีมาจีอุ่นนะวิว่าขันจีสิ่งใดสิ่งนี้ที่ไอ้โอน่าคุยมาปุ่นก็มีเด็กเยาวชนนอมินเนตตัวอีอะดูมาตั้มดูดามวยเนตตัวอีจีใช่นี่ผู้สูตรีบะ entrepreneur จริงจีนี่มวยเนตตาร์เก็ตตัวอีสิ่งที่อินเดียกี่วันน่ะจำรีคงขัดไปตาอะดูคุยมาปุ่นเด็กเยาวชนยาวเออะคุยอันนี้หุ่นขัดเนี่ย north east เกี่ย represent ตัวอีมาตั้มดูดาอะดู 3 days กี่โปรแกรมเนี่ยยามน่ะ life changing โอ้ยบะ moment เนี่ยถ้าอีก 3 days ก็มาอินโตเกียวได้ every night ที่ prime minister จะต้องได้ dinner ก็มาอินโตเกียวได้ table ลงเด็กคุยมีมังงะมังงะพังกันนี่ชิชิ every table จะ union minister มั่มเลยพังมันเลยไอ้กี่ table จีด้ามาทำดูกี่ tourism กี่ minister ตายอะดูว่าคุยจะ union minister จริงจีก็ interact ตัวนะฮะไม่ยังจีก็อะเดี๋ยวมู prime minister จีน่ามู every table จะมู minute หุ่มหุ่ม 아니 흠 잘라가 밤마가 뭐 인터랙트 없니 했다래고 아우가 매 너희는 시기 프로그램 지다 코인 떠러 이제 3 days 기 프로그램에 아도 배츠 아니 통도기 전이 전이기 엔터프레너 전이 전이기 아도다 아코이다 떠오이시나 아코이지 미군군기 가족은이 딱서만 비야했다 아코이 타국시 요 뿡니 반대 허니 아고 허랭 뿡 트람트 바로 따뚜냐했다 아도 시다 코이다 떠오이시나 인디아기 레이브 폴리시 아만 비야코이다 하이브 폴리시지 나사이기 거의 엔터프레너 오이브징시나 뭐이나 그라운드 워크 도우니나 시기 폴리시지기 갭세 카이들레이노 then 코이나 카리 샘도 언닝이 카리 합선닝이 then 카리 도르가디 헤나 파즈니 하이브지게 코이나 폴리시 아마맘다 코이 미군군나 나이나 바이타 아다 앵원다 아함다 타바 폴리시제 에그리컬처기 마탕타이 하이디 아이 샤먹티 에그리컬처기 백그라운드 잠깐나 아이 칸데 아두나 아이요에나디 스타트업 policy gumbada oina yawning yana adugi niti ayok ki mugi coordinator dona ejemo adu da happy re hai tare ko adu ga adu gi area adu da khoi je 3 days se completely walk to it last day si dana mo prime minister si da presentation pi ga da hai tar khoi khoi na puthore iba feedback me am to amu tim gi khoi ani human human representative oira ga amu prime minister da pi du ne adu da yuda khoi da input me am phang ni aduga entrepreneur chambri mukshi na tani matam da akho ju chaini phusu tri matam da aduga akho da ju am chawwa itil lai da re a sigi wa khalon ji ma yam chaung na khoida phangma nam yam nungai we experience oi ki adu pang na ju phang de hai da
1: ma ne sa notis punchen ba sidagi ahum khan ba dai khigi osa ya ubiru ri ni da osa na hai bi de sum ni pang to kwa ne ti hai so sa osa dong na sugo ma ni ti ay ok chat pi ning ba na su kai ma yam ne ma ni sa adu asi khoi akaswani infagi studio the linkshin bidana thorum siwo mapung phan bibiga itama osabo mokhana haninga letana thagachin
2: hausik tawe kre ithil gi haurak fam thorum asida glovish ki director oinalai biriba roshni kumar yambemga unaduna wari shaba unajakhi bi gaitri sarang them ngasi gi oinadi thorum tabiram liba pumnamak
3: nahangi konse tabire akaswani infal hausik dali degree leda news at 9 tabapham biragani
4: This is Akashwani and I am Valsa Williams with the news at 9.
5: Akashwani Infal.
4: The headlines. 72nd National Film Awards announced. Yami Gautam wins Best Actress Award for Article 370, Mammootty for Brahma Yugam and Kartik Aaryan for Chandur Champion share Best Actor Award. 20 rebel TMC MPs who joined National Citizens Party of India get Lok Sabha Speaker's approval for separate seating in the House. Massive fire at a firecracker factory in Ahmedabad claims 5 lives. Prime Minister Narendra Modi expresses grief. US-Iran fighting over Strait of Hormuz escalates with attacks on key infrastructure and military targets. Olympic medalists Mirabai Chanu and Lovlina Borgohain to be India's flag and baton bearers at opening ceremony of Commonwealth Games in Glasgow. And in FIFA World Cup, France to clash with England for third place at Miami Stadium tonight. Hindi film Article 370 has won the Best Film Award in the 72nd National Film Awards. Announcing the awards today in New Delhi this evening, Chairman of Jury Feature Film Jairaj said Mammootty and Kartik Aaryan have won the National Film Awards in Best Actor category for their movies Brahma Yugam and Chandur Champion. He said Yami Gautam will be given the Best Actress Award for her performance in the film Article 370.
6: Best actress in leading role, Article 370, Hindi film. Renowned performance that portrays a law enforcement agent's unwavering pursuit of truth and justice with sensitivity, courage and compassion. A performance that leaves a profound and lasting impact. Actress Yamini Gautam. Best actor in a leading role, Shade. Chandu Champion, Hindi. For a performance that transcends the conventions of a sports biopic, bringing an unsung hero story to life with dignity, sincerity and lasting impact. Actor Kartik Aaryan.
4: Chairman of Jury non-feature film Asim Kumar Sinha said Bhangar, directed by Sumira Roy, has bagged the best